องคุณประดังกันนิรสามาโกสันอนุโมนาสิเซียอุยาสามาโกสันอมุนาเยเยอมุนาเยเยโคมาสามา